0: ป็นไงอ่ะ
1: เป็นไงชื่อกาสติโ
2: อ Watch for open mic
1: เป็นไงชื่อกาสติโOh, which 41 or 46 is backed up to that white car?
0: That's going to be always towing.
1: Jack, thank you.
0: They're going to be taking that white car.